0: ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานวางหลักเกณฑ์การจ่ายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มธุรกิจ Data Center โดยแบ่งออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกลุ่มเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าของภาคครัวเรือนและผู้ใช้ไฟทั่วไปกำหนดให้ Data Center ต้องใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วนที่มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นอกจากนี้การสำรองข้อมูลและการสำรองไฟฟ้าของ Data Center ไม่ว่าจะใช้ระบบแบตเตอรี่หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยน้ำมันต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงรวมทั้งความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบโครงข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผันผวนจากการใช้ไฟ
2: ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเตรียมเข้ามากำกับดูแลและสนับสนุนการประกอบกิจการ Data Center ใน3ประเด็นหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบด้านผังเมืองการบริหารจัดการการให้บริการด้านไฟฟ้าและการบริหารจัดการการให้บริการด้านน้ำประปาพร้อมยืนยันว่าสถานการณ์ปัจจุบันการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center จะยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนขณะเดียวกันจะชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่จะยังไม่ได้เริ่มต้นดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วคำรายงาน
3: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญซึ่งกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
4: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาอาร์ตสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศมาริชโยรายงาน
5: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้จองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านช่องทางบอนด์คอนเน็กต์วงเงิน 2,000 ล้านบาทในวันที่7ถึงวันที่9กันยายนนี้ นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดครั้งที่2ในวันแรกเมื่อวันนี้ผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีสามารถจำหน่ายครบเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่ทันสามารถจองซื้อผ่านช่องทางบอนคอนเน็กต์วงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทโดยสามารถจองซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24แห่งและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทโดยจะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First คือการทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบวงเงินจำหน่ายซึ่งผู้ที่จองซื้อทุกรายจะได้เป็นเจ้าของพันธบัตรออมพลัสอย่างแน่นอนทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึงเวลา 15:00 นของวันที่9กันยายนนี้และจะประกาศผลการจัดสรรในวันที่10กันยายนต่อไป
3: กระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยนำหลักฐานยื่นดำเนินคดี5คลังน้ำมันเพิ่มเติมหลังพบกักตุนน้ำมันสูงกว่าปกตินางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานกรรมการทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้นำเอกสารหลักฐานเข้ายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีกับคลังน้ำมันเพิ่มเติมอีก5แห่งหลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยในช่วงวิกฤตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายการกักตุนประวิงเวลาปฏิเสธการขายและมียอดน้ำมันคงเหลือสูงกว่าปกติถึง 1.67 ล้านลิตรซึ่งนำไปสู่ยอดรวมผู้ค้าที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งสิ้น21รายพร้อมกันนี้เตรียมยกระดับระบบบริหารจัดการอุปทานน้ำมันทั้งประเทศด้วยการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการรับน้ำมันเข้าแต่ไม่จ่ายออกปรับปรุงใบกำกับการขนส่งให้ตรวจสอบเส้นทางได้แบบเรียลไทม์และบูรณาการการทำงานร่วมกับระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเก็งกำไรสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดและพิทักษ์ผลประโยชน์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเป็นธรรม
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ THAI Passport ใช้แอปทางรัฐและไทยดีในขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เท่านั้นและระบบจะลบข้อมูลใน30วันเพื่อความปลอดภัยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงต่อข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ภายใต้โครงการ THAI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass ว่าสำหรับการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือทางรัฐในช่วงแรกเป็นเพียงขั้นตอนการยืนยันตัวตนความเป็นประชาชนสัญชาติไทยเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้นส่วนการใช้งานประจำวันจะใช้อีเมลส่วนตัวในการล็อกอินตามปกติซึ่งมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยรัฐบาลได้ทำข้อตกลงที่รัดกุมกับผู้ให้บริการ AI ปลายทางยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ในระบบ AI Pass จะไม่ถูกนำไปเทรนโมเดลต่อและมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่จะทำการล้างและลบข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบภายใน30วันจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลพร้อมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport โดยผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนนี้จะได้รับสิทธิพิเศษปรับระดับบัญชีเป็นระดับผู้สร้างสรรค์หรือระดับโปรทันทีตั้งแต่เริ่มต้นทั้งนี้เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและมีคุณภาพสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพได้
3: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันนี้รับฟังนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันนี้ทางโทรทัศน์ NBT![““![![““'). MCOT HD และททบ5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้า
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
7: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: เจ็ดนาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีและบริษัทในเครือโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศอย่างไรก็ตามธนาคาร Golden Global ปฏิเสธว่าไม่ได้ดำเนินธุรกรรมทางธนาคารใดๆกับอิหร่านการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐดำเนินมาตรการวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดเพื่อกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ยังคงทำการค้ากับอิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรง
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานความมั่นคงยูเครนหรือ SBU ในกรุงเกียบขออภัยค่ะในกรุงเกียบเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมุ่งเป้าโจมตีห้องทำงานของผู้อำนวยการหน่วย USBอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้เพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN ในเนปาลและพันธมิตรเตรียมระดมเงินทุนมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 84,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเขตน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยการช่วยเหลือจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาอาหารสถานที่พักพิงชั่วคราวน้ำสะอาดและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยด้านทางการเนปาลเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อยู่ที่ 1,259 รายและสูญหายอีก 5,083 รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตจีหลงของ ในปานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย31รายและสูญหาย531ราย
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้กำลังเผชิญกับหมอกควันพิษที่เกิดจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียโดยมีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือAPI เพิ่มสูงถึง519ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายดักลาสอุกาเอมบาสประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐซาราวักเน้นย้ำว่าการประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเขตเซเรียเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตเซเรียหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย3ชั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหมอกควันพิษต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกแพ้กับแอนเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 17-21 และ18-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมือ30ของโลกแพ้อากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม18-21และ16-21ตกรอบไปเช่นกันด้านหญิงคู่นันทการกับปัญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกแพ้ให้กับซายากะฮิโรตะกับอายาโกะซูคาราโมโตะคู่มืออันดับ29ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-19 13-21และ18-21ส่งผลให้นักแบดมินตันไทยตกรอบรายการนี้ทั้งหมดแล้วศึกกอล์ฟไทย LPGA ทัวร์สิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship 2026ที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับพาร์ท72จังหวัดปราจีนบุรีในรอบสุดท้ายอาชิรยาศรีวงศ์โปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยประเดิมคว้าแชมป์กอล์ฟอาชีพรายการแรกในชีวิตได้สำเร็จหลังทำสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์204เป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์ไทย LPGA ทัวร์ต่อจากโปรเปียโนอภิชยายุบลที่สามารถคว้าแชมป์ได้ทันทีตั้งแต่การลงแข่งขันรายการแรกหลังเทิร์นโปรขณะที่อันดับ2เป็นของโปรอิ่มพัฒนรัตน์รัตนวรรณสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบ8คนสุดท้ายนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยและแชมป์เก่าโชว์ฟอร์มสมราคาแทงเอาชนะจอมคิวรุ่นเก่าหนูดาวดึงนพดลนพจร4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับม้ามืดของรายการแม็กอ่างทองปราโมทย์ขยายสีมืออันดับ27ประเทศไทยที่เอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ4ประเทศไทย4-2เฟรมแข่งขันในวันนี้ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยก่อนหมดวาระผู้ว่าการกกท.ในปีนี้ว่าเชื่อมั่นว่าผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นางโปรดปรานสมานมิตรซึ่งเป็นคนในกกท.ที่ทำหน้าที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจะสามารถสานต่อภารกิจต่างๆของกกท.ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานักกีฬาของประเทศหรือเรื่องที่ยังต้องทำต่อทั้งเรื่องการวางแผนตั้งหน่วยงานต่างๆของกระทรวงกีฬาการตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามที่เป็นองค์กรอิสระหรือการตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติและหน่วยงานระงับข้อพิพาททางการกีฬาเป็นต้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7ในช่วงวันที่5-7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยตากและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 21:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 16:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น
4: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถหากถึงกำหนดชำระภาษีให้ดำเนินการชำระตามช่องทางของกรมการขนส่งทางบกอย่าปล่อยให้ขาดจนโดนค่าปรับหรือถูกระงับทะเบียนซึ่งสามารถเช็คและต่อภาษีรถง่ายๆล่วงหน้าได้ถึง90วันผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tag Plus หรือ eservice.dlt.go.th สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่กรมการขนส่งทางบกหากขาดต่อภาษีรถอาจต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คิดขาดการต่อภาษีรถไม่เกิน1ปีค่าปรับล่าช้า 1% ต่อเดือนเศษของเดือนคิดเป็น1เดือนยังต่อออนไลน์ได้ตามปกติขาดการต่อภาษีเกิน1ปีหรือ1ปีถึง3ปีเสียค่าปรับ 1% ต่อเดือนและต้องนำรถไปตรวจสภาพหรือตรอ.ก่อนยื่นชำระหากขาดภาษีเกิน3ปีทะเบียนถูกระงับทันทีต้องคืนป้ายเล่มชำระภาษีย้อนหลังสูงสุด3ปีพร้อมค่าปรับและต้องตรวจสภาพที่ขนส่งเพื่อยื่นขอจดทะเบียนใหม่ทั้งนี้หากฝ่าฝืนขับรถที่ภาษีหมดอายุโดนจับมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับชำระภาษีรถสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ารณรงค์เขียนรอเรือนอนเนรรอเรืองงูคอควายกรันมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตวรณรังคะรณะแปลว่าการสู้รบรังคะแปลว่าสนามรณรังคะจึงแปลว่าสนามรบในภาษาไทยคำว่ารณรงค์ใช้เป็นทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงการรบเป็นคำกริยาหมายถึงสู้รบ คำว่ารณรงค์มีใช้อีกความหมายหนึ่งว่าโฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการเช่นขณะนี้มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองแตกภาวะโรคหลอดเลือดสมองแตกพบได้บ่อยเป็นอันดับ2ประมาณร้อยละ20ถึง25ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดจำแนกเป็น2กลุ่มย่อยคือภาวะเลือดออกในเนื้อสมองเกิดจากโรคความดันเลือดสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือควบคุมที่ดีพอภาวะเครียดโกรธโมโหรุนแรงการอดนอนหรือภาวะตื่นเต้นอย่างมากและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเกิดจากการที่มีหลอดเลือดพิการแตกกำเนิดลักษณะเป็นกระเป๋าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆกระเป๋านี้จะโตขึ้นและโป่งพองทำให้ผนังหลอดเลือดแดงบางลงตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
16: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
17: ระวัง

0: เลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรา
2: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
0: เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วการข้าพระพุทธเจ้าบริษัท JKT Media จำกัดผู้ผลิตรายการสถานีวิทยุคนรักเมืองเลย104 Green FM

0: คลียร์ใจและดูแลร่างกายกับหมอเอิ้นพิยดาที่104 Clean FM โดยมาตาเวลบีอิ่งคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโทร0987179666
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: ำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่ 104greenfm.com

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตา

0: อดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิ้งเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร0428156450944195624 0924415624และฝ่ายขายโทร0428707822
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: เช็ดปอดใหม่อ่ะลองสปื้อหน่อยเด้
4: เป็นไงเหมือนยาค่าหญ้าปะ
3: โดนจากคอลอยอันเด้
4: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
3: โอ้ยโคตรถึง
5: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
0: 104 Green FM ผลิตรายการโดยบริษัท JKT Media จำกัดโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: ุมบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโพงงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและ

0: แต่งภายในบ้านคุณแล้วล่ะก็ที่ร้านเมืองเลยพม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยพม่าน
1: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจานและเมนูสุขภาพปลานิลแรงงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านก็ต้มแรงงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042-033-050
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
3: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: คลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: Green Think Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
2: สวัสดีครับ Green Think Money วันนี้เรามี How to มีชีวิตการเงินยังไงให้ยั่งยืนการมีชีวิตการเงินที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากวินัยและการวางแผนที่ดีเริ่มต้นด้วยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองจากนั้นแบ่งเงินเป็น3ส่วนด้วยนะครับคือค่าใช้จ่ายการออมและลงทุนพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดนั้นก็คือสร้างกองทุนฉุกเฉินอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับและควรมีประกันที่จำเป็นเพื่อปกป้องความเสี่ยงด้านสุขภาพและชีวิตด้วยนะครับรวมทั้งรู้เท่าทันและระมัดระวังภัยทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในหลากหลายรูปแบบจำไว้ว่าความยั่งยืนทางการเงินไม่ใช่การรวยเร็วแต่คือการมีเสถียรภาพและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงนะครับ
1: Green Think Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
3: สนับสนุนโดยเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
4: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: คลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

4 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟัง

0: 2เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Green FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโทมงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็คกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
4: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

0: ินเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: ใส่ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: Green Music Long Play Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: ุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: มาแล้วใครที่อยากผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตและไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้อนุมัติไวภายใน3นาทีผ่อนได้หลากรุ่นหลายแบรนด์ผ่อนมือถือผ่อนน้อยแค่หลักร้อยต่อเดือนผ่อนง่ายได้ทุกคนรีบรับเงื่อนไขพิเศษก่อนใครที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678Suzuki สาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไรทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
2: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาตุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือน

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 9 นาฬิกา
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ FM
3: 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
5: ดียังไงหรอ
4: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้โหดีจัง
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 14 มีนาคม 2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจานและเมนูสุขภาพปลานิลแรงงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านก็ต้มรายงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042-033-050
2: Green Music Long Playเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666
1: FM 104

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: Suzuki สาดโปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
4: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็กสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
5: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
6: รวยไม่ไหว

0: กันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
1: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenueนิวคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮ้าส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักเนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081-789-5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
3: กรีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์
4: Just trying to strike a conversation with you.

0: นับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith มาตาเฟลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเ

0: เบสตา ยามาฮ่า ฮอนด้า หรือ GPX เลือกแลมเบสตาถาวร TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียวแรงทุกครั้งแล้ว

0: ง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาตุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาตุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
1: เวลา10นาฬิกา
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
3: FM 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย

0: บริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่ 104greenfm.com
2: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง
1: FM 101.5

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง
1: FM 104

Garden FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Green FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือ

0: 2652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Green FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: AIS Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มสปีดราคาดีสัญญาสบายใจกับโปรโมชั่นวันนี้เล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มเพียง499บาทต่อเดือนตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตั้งฟรีดูแลดีตลอดอายุการใช้งานที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
4: โซฟาเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
7: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenueนิวคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮาส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักเอานิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
5: Suzuki สาดโปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10% รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
8: เชฟผ่อนใหม่อ่ะลองสปื้อหน่อยเด้
9: เป็นไงเหมือนยาค่ายาป่ะ
8: โดนจากคอลอยอันเด้
9: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
8: โอ้ยโคตรถึง
10: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอตคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
11: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
12: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง
1: FM 104

กรีนมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: ูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322233เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
1: AIS Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มสปีดราคาดีสัญญาสบายใจกับโปรโมชั่นวันนี้เล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มเพียง499บาทต่อเดือนตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตั้งฟรีดูแลดีตลอดอายุการใช้งานที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีเก่าไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
2: เวลา 11 นาฬิกา
3: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
4: FM 104อยากฟัง104กลิ่น FM เพลง

โอมีให้เลือกถึง5สีห้าสูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็

0: ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโทมงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
5: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็กสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็กเดียว
6: โอ้มา

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
2: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
3: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.comจะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
4: กรีนมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
1: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และ Raptor ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
3: เวลา 12 นาฬิกา
1: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อน
0: FM 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉัน

0: 0-0-4-3-2-2-4-1-1-1
1: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจ้านและเมนูสุขภาพปลานิลรายงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านข้าวต้มรายงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042-033-050
2: Green Music Long Playเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
1: FM 104

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
1: FM 104

0: 104 Clean FM ผ่านมือถือ ง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านมึงเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโพงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
5: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televis จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televis Shop โทร0819745678

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
2: แรงทุกครั้งแล้วก็

0: ไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนายนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร0228156450944195624และฝ่ายขายโทร0428707822
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.comGreen Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
1: FM 104

0: FM 104สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอไวเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอไวเลยถนนมะลิวันไฟขายโทร042-032-223
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร098-717-9666
4: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS

0: ีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
2: เวลา 13:00 น.
3: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
4: FM 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให
5: ้นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
8: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันทึกครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตูดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตูดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน FM 105

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือ

0: พราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104กรีน FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104กรีน FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโทมงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
2: มาแล้วใครที่อยากผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตและไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้อนุมัติไวภายใน3นาทีผ่อนได้หลากรุ่นหลายแบรนด์ผ่อนมือถือผ่อนน้อยแค่หลักร้อยต่อเดือนผ่อนง่ายได้ทุกคนรีบรับเงื่อนไขพิเศษก่อนใครที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678Suzuki ศาสตร์โปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลย
8: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
9: เพร ราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณPark Avenue คือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ After Service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮาส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นPark Avenue เอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
10: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
11: Green Music Long Play Music เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงพาร์คอะเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง FM 106

นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงพาร์คอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง FM 104

0: ใต้ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 14:00 น
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
3: FM 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
5: ดียังไงหรอ
4: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิว

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตูดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 106

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตูดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 101

104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: 2เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104กลิ่น FM เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104กลิ่น FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเช

0: เบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าถาวร TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322233เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย
0: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% เรียบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร0428156450944195624 0924และฝ่ายขายโทร0428707822
5: มาที่เดียวครบทั้งรถอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อป10กริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
6: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
7: นี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานพรมงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
8: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2

0: างไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: Green Music Long Play Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

0: สุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร098-717-9666
4: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ใส่ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 15:00 น
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
3: FM 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
4: Suzuki สาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
5: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: AIS Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มสปีดราคาดีสัญญาสบายใจกับโปรโมชั่นวันนี้เล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มเพียง499บาทต่อเดือนตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตั้งฟรีดูแลดีตลอดอายุการใช้งานที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
2: ลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 105

104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: 152เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104กรีน FM เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104กรีน FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322233เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโพงงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็คกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
1: มาแล้วใครที่อยากผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตและไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้อนุมัติไวภายใน3นาทีผ่อนได้หลากรุ่นหลายแบรนด์ผ่อนมือถือผ่อนน้อยแค่หลักร้อยต่อเดือนผ่อนง่ายได้ทุกคนรีบรับเงื่อนไขพิเศษก่อนใครที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
7: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenueคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮ้าส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักเนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร0833781234 0833791234
1: ท
8: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
9: แรงทุกทางและ

0: ID Cell S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
3: รวย

0: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: กรีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงพาร์คอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง FM 104

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงพาร์คอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
2: ซูซูกิสาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษซูซูกิสวิฟต์ดับเบิลดีลดีลคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับซูซูกิวอรี่ฟรีโปรแกรมดูแลรถคุณอีก7ปีซูซูกิ XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาทซูซูกิแครี่กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%ข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
4: ดียังไงหรอ
3: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
6: เวลา 16 นาฬิกา
7: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
8: FM 104
0: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
9: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีเก่าไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
10: โอมา

0: โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจ้านและเมนูสุขภาพปลานิลรายงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านข้าวต้มรายงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042 033 050

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันไฟล์ขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านมึงเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานพรมงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: Suzuki สาดโปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
9: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
10: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
11: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
12: กรีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 101.5

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 102

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322233เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เวลา 17 นาฬิกา
1: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
6: FM 104
7: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
8: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย

0: โอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านมึงเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโพงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์ขอเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
3: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันไฟล์ขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโพงงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
2: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televit จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televit Shop โทร0819745678
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
9: แรงทุกครั้งแล้ว

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenue คือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ After Service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮ้าส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้น Park Avenue เอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
3: กรีนมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มาตาเวลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า FM 104 Love you everything

0: วสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาตุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาตุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: เจ็ดพอดใหม่อ่ะลองสปื้อหน่อยเด้
2: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
1: โดนจากคาร์ลอยอันเด
2: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
1: โอ้ยโคตรถึง
3: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
4: 104 Green FM ผลิตรายการโดยบริษัท JKT Media จำกัดโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
4: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจ้านและเมนูสุขภาพปลานิลแรงงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านก็ต้มรายงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042-033-050
5: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
6: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: าะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: Green Think Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
2: สวัสดีครับ Green Think Money วันนี้เรามารู้เกี่ยวกับการลงทุนนะครับการลงทุนคือการนำเงินที่ออมไว้ไปต่อยอดเพื่อสร้างผลตอบแทนแต่ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงสิ่งสำคัญคือต้องลงทุนด้วยเงินเย็นและเลือกสินทรัพย์ให้เหมาะกับเป้าหมายและระยะเวลาหากเป้าหมายระยะสั้นอาจเลือกกองทุนตลาดเงินหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับแต่ถ้าหากเป็นระยะยาวการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนหุ้นจะช่วยให้เงินเราเติบโตได้มากกว่าอย่าลืมกระจายความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจให้ดีด้วยนะครับเพราะการลงทุนที่ดีไม่ใช่การหาผลตอบแทนสูงที่สุดแต่คือการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราเอง
1: Green Think Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
3: สนับสนุนโดยเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
4: Green Music Long Playเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็กสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AIS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
2: สู้ฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: ทอมแด

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televis จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televis Shop โทร0819745678
2: เจ็ดปอดใหม่อ่ะลองสปื้อหน่อยเด้
3: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
2: โดนจากคอลอยอันเด้
3: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
2: โอ้ยโคตรถึง
4: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจัด
5: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
6: กรีนมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: สิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย
1: ์มึงว่าถ้ายังเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไหร่จะลืมได้วะ

พราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

างไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104คุณกำลังฟัง104 Green FM ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังกัน

0: 104 Green FM
1: ไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนครซิดนีย์ของออสเตรเลียวันนี้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยและเผชิญความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มทางตอนเหนือของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังส่งผลให้บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศเช่นเดียวกับเมื่อครั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลเพื่อมอบแก่รัฐบาลเนปาลนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานบรรเทาทุกข์ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยและสิ่งของจำเป็นต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่าพายุโซนร้อนโซเรลซึ่งเคลื่อนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้ขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยในช่วงเช้าบางพื้นที่มีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสซึ่งช่วยให้พื้นที่น้ำท่วมหรือดินอุ้มน้ำสามารถระเหยความชื้นออกไปได้ดีแม้พายุจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ต่อเนื่องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมโดยตรงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อลดภาระและต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
4: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรในหลายอำเภอและหลังน้ำลดสถานการณ์คลี่คลายพบว่ามีเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมากรัฐบาลจึงสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรฟรีระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าวังผาอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือกรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้นำชุมชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะส่งผลกระทบถึงปีหน้าขอให้ทุกภาคส่วนติดตามและเตรียมรับมือภาวะภัยแล้ง
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธทช.เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงถึง91%ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นผิดปกติแม้บางแบบจำลองจะคาดการณ์ว่าอุณหภูมิอาจสูงเกินค่าปกติถึง4องศาเซลเซียสซึ่งถือเป็นสถิติรอบ 1,000 ปีแต่ประเมินว่าไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นอย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้วอย่างหนัก
6: แต่ฝนน้อยลงเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับก็จะมีฝนตกหนักๆเหมือนเคยเกิดขึ้นที่ปัวที่จังหวัดน่านเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็ต้องมีการเฝ้าระวังไว้นะครับผม

0: 8เมตรหรือประมาณ167ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีต้นทุนน้ำสะสมจากปีก่อนแต่ยังคงเฝ้าระวังผลกระทบอย่างเข้มงวดทุกภูมิภาคของประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่กรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรับมือผลกระทบปรากฏการเอลนีโญควบคู่กับการสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญนั้นที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนในทุกด้านทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันมาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ที่มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนและยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
4: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหลักฐานดังกล่าวต้องมีความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้พร้อมแนะนำให้นำหลักฐานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปช.ซึ่งกำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องทุจริตการสอบท้องถิ่นจะได้เป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อได้ภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีใช้ IP address เดียวกันสมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผู้สมัครสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายรายมีการใช้ IP address เดียวกันว่า IP address ที่ปรากฏในระบบส่วนใหญ่เป็น public IP ของหน่วยงานราชการที่มีผู้ใช้งานเครือข่ายร่วมกันจำนวนมากจึงทำให้ผู้สมัครหลายรายปรากฏ IP เดียวกันได้โดยไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำรายการโดยบุคคลเดียวกันหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดทั้งนี้การตรวจสอบ IP address ต้องดำเนินการอย่างละเอียดโดยต้องพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นวันเวลาสถานที่ในการสมัครเครือข่ายอุปกรณ์ที่ใช้และพยานหลักฐานอื่นที่สามารถเชื่อมโยงพฤติการได้อย่างชัดเจนโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสหากพบผู้กระทำผิดจริงจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนกรณี

0: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช.นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ได้รับรายงานย้ำรัฐบาลดำเนินการไปแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีวินิจฉัยคุณสมบัติไว้พิจารณาว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรัฐบาลขับเคลื่อนภาครัฐระบบเปิดเชื่อมฐานข้อมูลของหน่วยงานลดขั้นตอนการติดต่อราชการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
1: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันและประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริตในส่วนของการบริการประชาชนในอนาคตควรเปลี่ยนจากการทำงานแยกส่วนแบบหนึ่งหน่วยงานต่อหนึ่งเรื่องไปสู่การทำงานข้ามหน่วยงานและข้ามกระทรวงประชาชนไม่ต้องนำข้อมูลชุดเดียวกันไปยื่นซ้ำหรือติดต่อราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการเรื่องเดียวแต่ควรได้รับบริการแบบจุดเดียวจบโดยหน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลและประสานงานกันเอง
2: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยผมยกตัวอย่างนะอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
1: รองนายกรัฐมนตรียังเสนอให้พิจารณาช่องทางบริการแบบ Fast Track ที่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายสำหรับผู้ต้องการบริการที่รวดเร็วเพื่อนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบและลดแรงจูงใจในการจ่ายเงินนอกระบบพร้อมปรับปรุงกฎหมายให้สามารถแก้ไขให้ทันต่อสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการกระบวนงานของภาครัฐควรใช้เวลาลดลงอย่างน้อยประมาณ20-30%ภายหลังการปรับระบบและนำกฎหมายอำนวยความสะดวกมาใช้โดยตัวชี้วัดคือติดต่อราชการที่ง่ายขึ้นใช้เอกสารน้อยลงไม่ต้องผ่านหลายหน่วยงานสามารถตรวจสอบสถานะได้และได้รับบริการรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะที่ประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารายการคุยกับครม.อนุทินเป็นเรื่องดีเพราะมีช่องทางสื่อสารการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งออกอากาศเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายมาร่วมสื่อสารกับประชาชนว่าเป็นเรื่องดีเพราะรัฐบาลเข้ามาทำงานเกือบครึ่งปีแล้วถึงเวลาที่การทำงานต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางจึงหาช่องทางในการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบซึ่งหากมีโอกาสจะมาร่วมพูดคุยด้วย
3: ยังไม่ได้ติดตามเลย
4: ก็ดีให้ครับ
3: เราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะถ่ายทอดหรือทำการแจ้งพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆก็เขาก็จัดช่วงเวลาให้
0: ไทยและสิงคโปร์ผลักดันความร่วมมืออาเซียนเตรียมเชื่อมโยงระบบพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปี2570และไทยในปี2571โดยประเด็นสำคัญครอบคลุมการผลักดันความมั่นคงทางพลังงานผ่านโครงการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการบูรณาการจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและศูนย์กลางโลจิสติกของสิงคโปร์เข้ากับศักยภาพการเป็นฐานการผลิตและการเกษตรของไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
5: เราจะร่วมมือกันผลักดันการเชื่อมโยงระบบพลังงานในภูมิภาคก็จะเรียกว่าอาเซียนพาวเวอร์กริดเราก็นำเข้าพลังงานจากประเทศลาวแล้วส่งไปยังมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อยู่เพราะฉะนั้นระบบโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยกระดับให้มันดียิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราก็จะต่อยอดเพราะว่าเราเป็นจุดแข็งของเราก็คือผู้ผลิตอาหารส่วนสิงคโปร์เองเขาก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกเพราะฉะนั้นเราผลิตส่งออกไปอย่างทั่วโลกจับมือกันโอกาสมาสู่อาเซียนของเราอย่างแน่นอนนะคะ
4: นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านบริการพร้อมเพย์ของไทยและ PayNow ของสิงคโปร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านเศรษฐกิจและประชาชนของทั้งสองประเทศปฏิพลสัทพรมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
7: รมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.สั่งการนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่1บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ2ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำทั้งนี้ให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569พร้อมรายงานผลดำเนินการงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรเลียรายงานในวันนี้ว่านครซิดนีย์เมืองเอกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจะมีอุณหภูมิสูงถึง33องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ13องศาเซลเซียสขณะเดียวกันนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดแรงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและอบอุ่นกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่นครซิดนีย์ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของออสเตรเลียด้านสำนักงานดับเพลิงรัฐนิวเซาท์เวลส์ประกาศห้ามจุดไฟในพื้นที่นครซิดนีย์โดยเด็ดขาดหลังประเมินความเสี่ยงที่จะไฟป่าอยู่ที่ระดับรุนแรงมากซึ่งเป็นระดับอันตรายสูงสุดอันดับ2ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้โดยประนามกรณีที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนในยูเครนเมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งรวมถึงท่าอากาศยาน2แห่งในกรุงเคียฟ พร้อมย้ำว่าการที่รัสเซียโจมตีท่าอากาศยานในกรุงเคียฟครั้งนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการตอบโต้การพบหารือและการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่ผู้แทนฝ่ายสหรัฐจะโดยสารเครื่องบินมายังยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและสุรินทร์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดศรีสะเกษอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัย น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วการข้าพระพุทธเจ้าบริษัท JKT Media จำกัดผู้ผลิตรายการสถานีวิทยุคนรักเมืองเลย104 Green FM

0: ใจและดูแลร่างกายกับหมอเอิ้นพิยดาที่104 Clean FM โดยมาตาเวลบีอิ้งคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโทร0987179666
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: ฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
2: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวพับเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
6: เวลา20นาฬิกา
7: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
8: FM 104อ
9: ยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
10: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
11: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
0: ลองเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร098-717-9666
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
4: Suzuki สาดโปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดีลคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
5: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อป10กริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
6: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
7: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
8: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
9: Green Music Long Play Music Long Play เพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมตรพร้อมรับความมันถึงครบรถจัดกล่อง ASP

0: Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% เรียบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร0428156450944195624 0924และฝ่ายขายโทร0428707822
6: เวลา 21 นาฬิกา
7: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
8: FM 104อ
9: ยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
10: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
11: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อป10กริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
12: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
8: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104

0: greenfm.com
1: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM 104
2: Hey girl What you doing right now?

สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย

0: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 106

0: 104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: แห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322233ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
2: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televis จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televis Shop โทร0819745678
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง

0: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
0: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์และแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
5: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
6: แรงทุก

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: Green Music Long Play Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซลเอสเอส

0: ีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา22นาฬิกา
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
3: FM 104
4: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
5: Suzuki สาดโปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
6: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
7: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
8: Long Play. เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

0: 104 Clean FM ผ่านมือถือ ง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
10: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
11: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
12: กรีนมิวสิกลองเพลงเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

โดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

0: าง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
3: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322233เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: Suzuki ศาสตร์โปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
5: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และ Raptor ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
6: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
7: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
8: กรีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: เงินขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: มาที่เดียวครบทั้งรถอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์และแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
5: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และ Raptor ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645-094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
6: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
7: Suzuki สาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
8: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
9: เจ็ดพอดใหม่อ่ะฮะลองสปื้อหน่อยเด้
10: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
9: โดนจาดคอลอยอันเด้
10: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
9: โอ้ยโคตรถึง
11: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะก กลัวที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
12: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
13: กรีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

างไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

พราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: ่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081-789-5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com Green Music Long Play Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: กรีนมิวสิกลองเพลย์เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM

เดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

กรีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: ลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM

ำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ FM 104
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
0: 104 Green FM Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: ่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่ 104greenfm.com
0: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

างไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com Green Music Long Play Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

างไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

ราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: พราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

ไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

าะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
3: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิ้งเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร098-717-9666
4: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และ Raptor ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
5: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์และแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
6: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
7: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
8: Green Music Long Play Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: แรกได้หรือเปล่าก
1: รีนมิวสิกลองเพลงมิวสิกเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
4: Suzuki ศาสตร์โปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดีลคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อป10กริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
10: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.comจะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
11: Green Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

าะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: สุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: คุณกำลังฟัง104 Green FM ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
0: ร้อยสี่ Green FM